0: สวัสดีค่ะคุณสุรวัตร
1: ครับ sir medication 302 show us on the move up to station 8
0: I have 302 station 8